าตั้งยังไม่ตัดเลยปีเลยคนไม่ละคนอะไรหมดนะทำไรบริษัทก็ชิบยันชดจ่ายไปที่คอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูสิเฮ้ยไม่ยันมาเนี่ยคนเนี่ยคนทำไม่ได้คนน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและสัตว์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โฮนิเอลเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสกิสแองสอสตามาบิ๊กรีเอไอระบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปินชาจูVotor, solar system, our inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpur to internet pani pa jodincha thau. Ama ma kai lage dake au talno betal ma hider phir duka paiela ni jhushe. Au ye phone number 015547787 9942535541 ha bhayo. Ha good very good very good.